0: ก็มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเล 好好留吧，
1: 都留。